0: yên nan hiện đại sau bị bãi lèo bỏng chế tài nà bẻ ngân ọc ma cốt xí bẩn mẫn nhàn tay cầm choi lục hiền xí mẫn xám bẩn xí hoài xếp hạ quân ăn nhạo hơn tộc phán đưa cháy nằn khẩu bay thưng hồng hiền đông hiền tố lèo bị sống bẩn bãi sau hoặc tố linh sàng chi đi linh sàng sở nhị cả nà tì sàng tiếng chi đi phải bay phát dẫn năng khiêu khóng sàng hay nà nằn ọc ma sống bẩn mù จองการตึกปืนสังเตียงนี้ป่องก็ห้อมเบี่ยงเงินอันบ้านเมืองยินนานบ้านเมืองสังค่ายกบป้องกันเขาเฮ็ดนั่นฮอดถึงสีปั้นฮอกหอย49มันเย็นไต่ตามนำเหือเจ้าปอกามาตกตึนสังเตียงนำเหือฮงซินเนี่ยจาตีมาเขากับนางดวนลินซังชินีตึกออกแห้งตุนอยู่จองการตึกปืนสังเตียงฝ่ายไปห้องสังให้นานั่นฮอดถึงเหมือนมู่สังเตียงลาเวนเทียนวาทูพักเสนางเคี้ยวข้างด้านหน้าดีนั่นออกมาหือจ้องกันปุ่งหนึ่งข้องสังเทบาเทียมเฮียงกันตาลีเตะขอยู่เฮากินหือไพมึงเตะเขาฮอดเวลายำฝนมาลงยังชีดีเป้าสันเสนีคัดเคียงเอาไพมึงปิ้นตินักจีดีตุนตัวปิ้นถิ่นหนึ่งเอากำลังไก่เจหัวการกี่กินปิ้นตินักการขมผันอ้วงเกิดกับจอบปิ้นปิ้นหยาตินักนั่นออกเฮียงอามาคำการสบสารีจูเจอจูจองจมไร้นั่นฮอดถึงเมอหลวนลงยังชีปั้นเฉามังควันซินไกฟงปิ้นเสียงเฉินหาดีนี่ปองเหือจมไร้เก่าหอยหา13เพิ่น2ปั่น14กุนปอกไปนี่ใครไปอยู่ดีดีตีโถป้อปัวมีผูกุ้นเจ็บสางในใต้เสียนั่นนางหลวนจองการโซเฮ็ดสงรงตีตีเฉินนี่จะเจ็ดดังเขาเฮ็ดจองการโซสื่อเฮ็ดสงรงบานเมืองจุดีนี่อีกเทียมไล่มายังสอนใบถาเทียมสิบหาวันนี้จะเขาวัดถึงเวลาซาซุ่มนำสางเฮ็ดสงรงได้เลือกเปิดนั่นนางหลวนจองการเก็บเฮ็ดเฮ็ดสงรงกระดังจองการตัวลากบป้องกันเขาเฮ็ดนี่ปลายห่างเฮียนที่ใบอ่อนแห้งอามาคำจองการสั่งเตียงเฮ็ดเถินเฮ็ดเครือตังเจ้านี่ตังป้าใหม่เขาฮอดถึงด้วยกินมาก่อวันลำตีจัวป่าตาสดใสจมไล่ลงไล่นี่อีกเทียมไล่มาสนามโลกหนังดวนปุ้งเก่าเขาการปรึกษาการเกิดป้องว่าจังไดหูปี2000ปลายสาวกโตจองการปุ้งหนึ่งเตียนดีพระเตียชงกว่านี่อยู่ตังนัดโลกนี้เป็นถิ่นหนึ่งในหันนาจางเตียนดีร้านสั่งไม้อยู่ตังนัดโลกก็เป็นโฮทีนับตามการก็หอมสอนว่าจังไดหูปี2000ปลายสาวหาโตจองการรัวใจยาผูกกุญยกยาพระเตียเท่าโฮทีนี่ลงปุ่นหาบ้านจองการก็อยู่ในนี่ตันทรงเลือเปินว่างจานเจินฟู่กุ้งทิพย์พระเจ้าไทยวัน13คำปงเก่าอยู่ในเวลาบันเมืองหันวัน12คำดีกินเหล่ากินของหล่อยต่างกินกุ้งทิพย์ตีหนึ่งพระเจ้าไทยปัวเกิดจองการไปใหม่ไปลำเรียบป่าเหือเศร้าเปียกกุ้นตายซีอยู่ในเวลาบันเมืองหันวัน13คำหงราจตุตาพระเจ้าชงโกอยู่เฝ้าพระเจ้าไทยบอกตัวผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นใหม่จงไทยป้อปัวหันไพอาสะดอนพระเจ้าชงโกอยู่ในจองการไปใหม่ไปลำนี่ตายซีอยู่ในเวดาบันเมืองหันเดินเจ็ดโลกอ๋อ13คำจงยังสตินปูพระเตียนอามริกาออกปากอยู่แต่เธอร่างผู้ผู้บินจงทุ่งพระเตียนอามริกาจีนำนันทหารพระเตียนอามริกานี่อยู่ในเวดาบันเมืองหันวัน13คำหลาเลี้ยงหนาดีสีตาสิจิผาเปิ้ลนี่ติดตัวพระเตียนยี่ล่างเขาเหตุการณ์ล้วนกลุ่มตามอากาศ3ขึ้นอยู่ในเวดาบันเมืองหันวัน14คำกลางขึ้นดึกทหารพระเตียนยี่ล่างออกปากติดตัวพระเตียนอเมริกาหนังดวนเขาเหตุการณ์เฮ็ดต่องและข่มหิงทหารพระเตียนยี่ล่างนี่ภายออกจุนบินเป่ามีกุญใจเขาเหตุการณ์ล้วนกลุ่มไปเทียมเหตุนี้ทหารนำพระเตียนยี่ล่างปล่อยมากเตาตันเดียบฟันนั่นร้ายหน่วยติดตัวเหือสเปาลงพระเตียนอเมริกานี่เขาเหตุการณ์ล้วนกลุ่มไปเทียมอันนั้นกำเพียออกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเสียงบอกนี่เพียออกเขาสั้นไหมก็ถึงที่นี่
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปีสองพันแปดสิบห้าตัวเดินถึงหลอสิบเก้าคำถึงสองเอ็ดคำเมื่อมาสาจะคำตองกันกึดป้องหินนั้นหันเจียออกภาษาปันถนังกันปินการตีนักไพเมืองสุภาษาในพระเดชเท่าที่ใดคัดเคียงแหล่จุเพเมียนดีพตีตามตัวกึดป้องคมที่ภาษาคัดเคียงบ่เฟิ่งไว้คือเทตามกองป้องภาษาแห่งต่างเมกว่างเพเนื่องการสั่งสอนภาษาปันถนังกันถือนักเอาการสั่งเตียงคมจิตใจสุภาษาหุ้มใจหนังกันตือเป็นการถามมายับหมันเถื่อภัยเมืองสุภาษาปิ้นจิตหนึ่งใจเดียวกันมีคันถาอีแทบกับกัน
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวน 广播

0: Phan La Sa Ma Vô Hán Tha Xá Trung Hoa. Quay phẳng cảm khắp cảm sổ.
1: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปินตันคําเข้าเสียงครับเสียงสอบอกนี้ผู้ขาเดียวกําครับอันม่วนว่อนที่ฟังนั้นเพียวหรือดังไรฟังกวยฟังกําครับหย่องโย่ผู้ยิ่งในกําครับครับว่าเมียต้นนกตัวหน่อยหังสอปิดฟังเดเซียนลังเหลิมสอมุ่นกุนหือหนาเมียหน่อยกันไผไหลเป่าว่างเมียต้นหลอกไก่ขึ้นสิ้นสวรรค์เดเป็นเมียอึบเตียนกดเสียงตัวเอ็งเงียบก่อน

กำคับบนนี้จัดออกจะมีเสียงเดดๆปิ้นกำคับหอเดเปเดปิ้นกำคับไต้ขับออกมาตัวมานี่เฮาจุกันมาฟังกำคับบนนี้บังฮาถากล้อง

0: ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครได้ผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครได้ผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีโอซาอยู่ละอาขิงด้านใครเขามาพวกไรเขาตีด้านใครตั้งไหนนั้นที่ดักปีอีนั่นเซนเฮดอกเปียงเปิงมาเจ็ดหลังมาจับเทียนเนียนหนาลูกกว้างตีกูเขาย้ำมาข่มกูเฮเลยปัดไปดีสักนั้นอีนั่นเซนตีป้องกันหลงเจ็ดเปิงเอาขนทั้งหน้าท้าไฟลูกช่องชินมาถึงคนมิ่นไฮเหตุเป็นหมาเฮียงเฮฝ่ายกันอุกจ่าไล่ลำเธอมานั้นฝ่ายการโต้ต่างกลโหล่างโขบและเมืองยินทันในขันไผ่มาตวงกำจ่อยโกเฟิกแล้วไล่ตาโซและเมืองยินทันโกกำจ่อยโกเฟิกเตียนขันเซินนั้นชีมุนสามหิงสี่ปากสี่ปากโกในก็เอาไล่ตาโซดินเชียงชีและวิ่งดินชังตีสร้างกันให้ล้าขึ้นกับขึ้นปันเออฝ่ายกันให้ล้าในโซมักหีบทรงย่งเดินเชียงกะลีลาในไข่ถึงเดินกัดซากะเฮาน้ำตักมากายะมั่งเดินเดินตีลำเตมาเหียงเปียงยาทัดเตียนและถึงส่งโกอยู่ตั้งปนตีป่าพินโจหลับปัดเดินเสียงจิ้วป่าและมึงกวักปอบินผีไฟยังมีคนมึงถึงส่งโกอยู่เลยเสียงจิ้วป่าและมึงกวักปอบินผีไฟในใต้ซุ้มกะย้ำให้จ่าฮับถ่อมเข้าสร้างบ่เจอเลยเขาวงในเซินสื่อหันสื่อเย็นทินยินติข้าออกและสามหมู่ที่ฟังผีลอยกันดินถูเลยนั่งเซินเบอร์สอยยังไปโชคปีไล่หมาสักเลี้ยงเบอร์สอยยังไปโชคปีเพลอยกันดินถูตีจางของไข่โจเจอเลยป้องตีเถอทั้งขันที่ฟังที่หลักเลยอีกที่ออกเปียงหยาที่ฟังเพลอยกันดินถูได้มาจิตเปิงสำหลังหลายจ่าหมู่เบอร์สอยยังไปโชคปีทั้งเส้นป้องตีตีจางโปเป็นเพลอยกันดินถูที่หลักได้เป็นอึ่งตีลอยหูม่งสันป้าวันออกล่าห่องเมืองอินนันอึ่งตีห้อยตึกเดอชีล้ำหลงสามชิ้นผ้าวันตกล่าห่องเมืองยินนันอึ่งตีผ้าวันตกไปสันลอยวู่เหลียงสันเลิกลอยขึ้นตอนสันใหม่ในอึ่งตีชีล้ำตายินเจียงอึ่งตีตอดกลางทั้งตอดหางชีล้ำคงโคถึงตีเจ็ดเยี่ยมหึงปวงเสินสื่ออ่านสื่อเย็นทิ้นมักดินมือสวยยิ่งไปโชคปีว่องตีตีจางโผล่เป็นเพลอยกันดินถูหลักแข็งตีได้ที่ฟังหลงหลังได้เป็นกงสันเสียนเลิกลู่เจียงเซาเตอร์ชินเฉียนเนื้อที่จินเจ้าเชื้อไฟเนื้อเฉียนเนื้อวิ่งเนื้อชีก็ชิบจิตหลังขาวงในเซินเฉินฟู่ปั่นกงทินป้าป้ายินติผ้าออกไหลหมอกหลัดหมาที่ออกเนื้อเซินเหาตีป้องกันจิตเพิ่งหลงนกกูป้าโกล่าฮิตดีไฟกันขนตั้งนาทาไฟไปเผอนกช่องชินมาถึงคนบินพอกทั้งหยาก้นตีทำเตอร์มาลงหลังในขันไผเหตุถึงอกจ่าเฉียนถังในนกกูป้าโกล่าเนียกลายเป็นลูกจ่าฝ่ายกันผ่านสั่งนั้นเอาขนตั้งนาทาไฟไปเผอลูกช่องชินมาถึงคนมิ่นในเหตุเป็นฝ่ายกันอ่อนป้ากันลูกจ่าเมืองหินนั้นจำได้เหตุลำเตอร์มานั้นอิงเปิงว่องโต้ต่างกลโหล่างโขบคักถึงกาคักเสินตีนหลักโจเตอร์เข้าและซื้อเสียงตีสร้างกาชิบทองหลังในมือสวยอิงไปสว่าปีฝ่ายกันโต้ต่างเครื่องของกลโหล่างโขบเลยนั่นเสินลำเตอร์มาเหียงคิดถึงเปียดปากไปจิตบนหกเหงเปียดปากถนน้ำสีมือสวยยิ่งไปเช้าสี่ปีโฮมย้ำนักรีปากไปสามสิบเปียดไปจิตจิตว่องโตต่างกลุ่นโขล่างโขบลีลาดีหลักตามาเขาสมันในหลวงกำจ่อยโกเฟิกเอาไรตาโซและมือยินนานนำเช้าอิดปาดมือสวยยิ่งไปเช้าหกปีในโปรติกาป้องกันเฮาจอมหลังใต้หูฝ่ายการเขาไรเก่าเขามือสวยยิ่งไปเช้าหกปีในฮงเฟิกยินหันชูซ่งอี้จงแต่洪州命主敌意中受，鲁江州命主中受，打离意中，回浙县东路高济中受，陆潜意中，西孟意中，洪佛杰党，西望高中班，郭佛三百二十七个，考内离团，只考本特空县南米三百三十八个，考本本科县南米三百三十个，安边西望工程那么艰难。ฮิตดองดีจักกามาเสาไปปีในยินนั่นสีหวังกงเช่นไอชินเย็นมงตาโซลูกเบอร์สวยยิ่งไปหกปีตีป้องกันตัวถังย้ำได้มาตั้งหลงโปจุลมในโสจักกาเดินกุ๊กตีเสียงไปเหมือนเย็น 今在高佛那人喊就那门兴难基本三平四百十八个那个后来打坐。没算应白错比令相其的为令长大干地上纯算拍的和求双影符。令相其托办诸人双人名上海今在门兴难者来吸引五百四十九门烟等地连卡往看盘上马爹郎帮干。杨长来林相机得光干地上干黑拿门无难。地地上边拍着和球就了海来里就海腾了嘎嚓嘎人。二坏干黑被干盘上来内迷龙里都阿别滚本。靠腾幸福马来东洋机的云包山上看欧滚门黑牛欧现在则黑牛人。二坏干黑牌阴酒当托板黑方来马黑边边样牌。六个八个啦阿妈喊现在走当火恨阿妈滚门哎八百里撒。都成人长来板桥浦票曼宽新街瓦马乐祥乐镇乐龙上其下郎朝九和滚白皮九百二十三人滚双赢百十四个让步边乱摸马上等大家人。人长来协松用乐地请走不来别头。望地协松用孤狼协松用你那里拿得马。南达马嘎天涯十八文协松用先地拿得马行。人长来快干得病快干多当浪火快干多当者来不如古巴古拉地嘎帮干好。昨早阿妈喊协行不行便当走内陆得龙脉龙腾内寒牌海腾那盆后嘎。腾地协行不行便你那里拿得马来。地内海腾了个扎个龙囊晚八内阿妈滚盆得咱们的手人。老龙敢怕崩莫来报告马买位不耍应白抽屋比快干黑比他点的等总库有了本地把来合作完的。那来便要他点有等本地把变做了八等。转让了来后白买位不耍应白抽屋比快干咱们家家又临床试验而等候包括地本得下影本内南西故比。德龙政府乐为门国的门台没人接待十三文不莫话有情感地探没人接待十三文想就把乐门国乐门台恩等不便疲惫断不起的滚带松嘎差别口。有情感地探没人接待十三文罗马马的等候当入门台来各铺买好了同泰淡化让美国门等总构有了乱步不能接待十种文刚含想就把了门国普遍疲惫难带松嘎难。有情感地探不能接待十三文中央司令部了等美利干表里有的总统等美利干特朗普之里来冯色等美利干有情感八文恶了等美利干不能接待十三文刚完起来礼拜四十八马列第一杯马格德多等一郎南三康南。安静该蛋黑来边好吃狼马边在吞蛋黑。
0: 不见乌龙好吃马阿喵不分蛋很流如好当马红特长不见乌干是真片。

0: ีไฟกันอามิวกุนโอการปู่อามิวอีปีนเฮาโขตั้งลองกามาลักหลองนั้นซีจินพินจงซูจีเมื่อสวยิงไป14ปีเดือนเก้าเลยชอบเป็ดวันอยู่แล้วคุยได้ไฟกันอามิวแล้วจงยังตั้งคำนั้นจีอวกเหตุดีไฟกันอามิวกุนโอการปู่อามิวอีปีนเฮาโขตั้งลองกามาลักหลองนั้นมีรองตั้งหนำไหนเพื่อเขากะป้องปันอาเมียอาเมลอีเกียนแขนทับต้นขันที่ดักเป็นย้ำเขาออกล่าลันรองตั้งเชียนตีหิดง่ายของย้ำจังในโกโนการปู่อาเมลอีดีร่าดีดำมาเฮาไกว่ายังปาห้ำถูกเถาเคอโกโนการปู่ปองการมังบูไรห้ำหนำของไกว่าโกโนการปู่มีลำตีนไหนมือจอยจีเล่นนั้นห้ำเอียงโกโนการปู่หมดอยู่ฝ่ายการอกจ่าและกาดสาตั้งอ่องอยู่ตั้งเสาชุกยุ่งในห้ำเอียงดีกับกับดีกับเลยหึงสั่งพร้อมนองโบตีตื้อโจจังเกินก้ากาขาลันเกียนหนักแข็งหรือเหตุใดโดเล่จังขำเปียงเปิงมีฟิ่งดีทุ่งขำชะมีลำกัดนันเตื้อกาสั่งสอนดมล้าเลิกย่อยโดเล่ฝ่ายมังโบดีตอนหัดถามอับล่ากันก้นโหการปู่อาเมลเอดีตอนนันโดเล่กาตื้อหลงหนังโดให้เขาทำการอ้วงตีหลักฐานให้เขาทำเหตุขนหลงทำหับหน้ากันหลงกว่าที่ได้กาถึงเนื้อตึงกาเนื้อจงยังเนื้อก็จะจีกว่านั้นทำกันอึ่งตีอาเมลอีลำแหงเนื้อตึงขวางเดิงกว่าที่ได้ให้ก้นหัวการปู่อาเมลอีเนื้ออึ่งตีอาเมลหมังขวางมาทำกันเปิงเดิงเป็นช่วยแถมทิ้งก่อนชามีเปิงเดิงเป็นสั่งถอนดมนาจงยังนั้นก็จะจีกว่านโดดเลิกด้วยก้นหัวการปู่อาเมียวอีเลยมาทำกันโนมีรองตักส่วนตั้งหลงนั้นดีปุ๊ดซ้ำดีปุ๊ดดีฝงซ้ำดีฝงเฮอโบได้ทุกเถาหมึในท่าถึงเนื้อตาขนป้มมีก้นเฮาจังกะหาก้น
1: ยินหนาน广播电视台民族广播
2: 云南广播电视台民族广播
3: 那好可不及的
4: 正破嘎天先出轨
3: 干带十三班呐
4: 你苏我塞夫
5: 广播行带的红
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴

0: 光壮壮，团走半河。
1: 晴光壮壮，团走半河。
0: 晴寒晚晚，孤单半人行。
1: 晴寒晚晚，孤单半人行。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าอาขีปอกไลเขาอ่อนกันมาถ่อมขามหวงตีถ่อมดิ้งยินอันเป็นนางโดนห้องดันบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมขามันห้องว่าโกหักบีดีไก่

0: rau jom shkun. The ni mi si jin pina ga do mi shin la. King Kong ye shim sum ning shi da shi le kong kum sum ya shi ni. Dong kong mum du si jin pin gen zho ge tong tuan bong li zi pong ta. Mung ga ko zun nai shi loi mu dun shi bro ai. Wu di go sheng noi leng ai go sha mai bang don ai ngu ai lam go yong zhe ai. Nai mam un li lam gop ai mu mung ndai lam sti ra ai.กระมังโดมังโดกบ่ามิวมีไรไรเขาหน้ากดีลู่ไอไรดิมในมัมไข่ไอโมลิดคำกุนราไอลามาชาละง่ายมีท่าในมัมครักชาโนชูลาเรมจังโมลิดรอก็ไอคุเรียเสียงมูดับนี่ดราตัวสปรอนท่าบูกากราวน์ท่าในมัมไข่มาดงชานี่มาดูมราลิดครักขันสุดบุษงุนราไองาไอ
1: มุขังเวทีมีปู้มีอยากลามชลาสปรัญญาลาMin mong biao wu ga, sun mong su wu ga.
2: Shi ga ma da nga ai kop shuam sha ni. Ma kwa mong ngui shi bwa a diem bai du ra ai. Ngay go sa wan reng ngay. Nda lang na ma kwa mong ngui go ngay guan na lo jang shi bwa dan na. Jo ma da la ga. Ma kwa mong ngui mong jit nga ngui tiet ma ren. Nda lang na ma kwa mong ngui shi bwa a diem tha. Shong diet na na biao la ai. Miwa ma kwa ni bang dan na ga ai. Jo ma da la ga.

0: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ริโอซาอยู่ละอาหิงต้านใครเข้ามาพอกไปเขาตีต้านใครตั้งไหนนั้นที่หลักปีเมืองยินนานเหตุดีอ้องอยู่ตันเสาเจออยู่ละอึ่งดีพ่อเหตุห้องป้องโตกันเนื้อเสินเขาข้าถึงสองเงินป้องกันที่ฟางเพชรน้ำดำน้ำหลวงป้องกันหิมเจียวให้หงวนเทียนกากำจ่อยอึ่งดีฮบเพชรหลักอย่างนั้นป้องกันที่ฟางเพชรน้ำดำน้ำหลวงป้องกันหิมเจียวผลนายเก่าเขาลู่ชี้ถงจื่อสู่และเมืองยินนานป้าโถตีไรในที่กาฝักปันเหาโถเลยกว้างสงและตาดีในโซมักเครื่องของโคสนเนอร์ลอยตีจงไผ่เชียงเดินลำพิ้นเชียนอ่อนป้าอาเมียเตอจำในสองเงินโตถึงเมื่อสวยงไปโชคปีเลื่อนหกหางเดินตั้งเติงบีกาสีกุ๊กตีจิตเองหัวปักวุ่นน้ำเติงทรงโก้ห้ามเติงกาเจอจับตาโจ้นันไปดีลาช่วยเถียมฝ่ายเติ้งมีเด็กกันปงหมอกเข่าเพียพังนั้นย้ำในจับความเข่าชะล้างบ่เจอไหลเขาไหลปีได้มาเบิ่งหินนานบัดมันต้องเกิมนำคำชี้จินพินจงสู้จีอย่ามาเบิ่งหินนานเจ็ดจิ้มหน้าการสั่งถึงนั้นข่มกูลอยจำนำสวมดิดเบี้ยข่มกูโตดิบโตยีต้นไม้ต้นตอกน้ำหนักเตอตอนนั้นพอกตังเลิกถึงล็อกถึงอยู่แล้วอึ่งตีพ่อเบี้ยล้มบ้องโตกันเอาอ่องอยู่ตันเสาดีเข้มในม้ากำจ่อยฝ่ายการคักเมย์ดีตอนนั้นเอาลองหุยปล่อยโตลวกม้ากำจ่อยเนื้ออึ่งตีโฮมกันขึ้นคักฮีดอกร้องตอบขันเมืองหินนานมีตีแปลกในหมาย้ำจังในอ่องโจตันเสาเตียนชินเส้นไทยสี่ทงเนื้อที่ปากได้เก้าสิบตั้งโตของตีหลักเนื้อที่ปากได้85เนื้อเมืองหินนานในข่มกูดีดีจากตื้อทัดกิ่งเสือฝ้าเตียนในเมืองหินนานขึ้นถึงเดิงกุ๊กตีให้เฉียนฟ้าอยู่ตั้งเติงเป็นโจรปัดเติงตั้งเสินมีนักปัดเครื่องขวางยิ้วชี้เจริญเจริญนั้นอยู่ตั้งเติงเป็นโชคละปัดเติง

那块坑黄原本龙和洋火坦人变做那块床。佛令莫亚令咖皮要有热热者来应本建成来有等等那么基本有了等落等建海的龙堂。考文内神差整天神隐迹管理天肯排和等所人制作帮干天酒人。和等所人帮干天放屁那么多人帮干天酒客身人爱门言。刚才嗯地和屁那样人帮干天放屁那么多人帮干天酒。不论这对十三门快跟法官本来高考录取通知书เมื่อสอยไปสหกปีเนยน่าเสินในในเตกาป้องกันเฮาผลไหนเก่าเขาลู่ชี้ทงจือสู่ปัดโหติในโพอยู่วันในส่งปันถึงเนยมือโกฝึกเขาไล่ลังกาเฮาเนยมาเนยสนเนยเขอชินปินชวนเจอเลยเนยตาลิเจ้าเลยโถเตอโถเหลิงคำฝังเจอเลยกับตามขายถึงเนยกัสสากะโถดิบเจอเลยเฮออาเมียและเอิงตีเลยเตอจำได้สองเงินโอเฮินเนื้อมันสนสองมันตีตรงสันเพียนชีเนื้อชาวไข่จันตีเคยสินเชียนสี่ปากสามสิบสามเฮินมีเปียดเครื่องนั้นในกาปกซ้อมโถเตอร์โถเตอร์เมื่อขิงคนปีในโปเปียงกันมาเนื้อดีมัวเสาได้โถเตอร์เหงสองปากคงจินเนื้อดีมัวจำได้สองเงินป้นเตอร์เสียงเกียนมันเริ่มขึ้นชนเนื้อจินเหลียวจันตีปินชวนเชียนในเอาฝ่ายกันปกซ้อมโถเหลิงในเหตุเป็นฝ่ายกันผ่านสร้างเฮออาเมียก้นหนาเตอร์จำได้สองเงินนั้นตั้งหลงปกซ่อมโถเหลิงขึ้นถึงเหงห้าปากบูเนื้อมันย่างเหลียวชนเนื้อตาอินเจนปกซ่อมคำฝังห้าเองบูตามตักมาตีเสาเล่สองเงินขึ้นถึงสองอินบุญยันยัดในย้ำจังในเตือกเป็นผักจุ้ยชัยตั้งหลงไปหางปูหางปินขายถึงเนื้อกัดสาขาลำยังนั้นถัดกันมาหลายวันในกวนเนื้อมันสนตีจงไผ่เชียงเนื้อลั่นพินเชียนตีหลุดยังเสากูมันวันกันกับปิดเสาเอาผักเลือกเขือขิวหางปูหางปีนเด้อลอยไหลหันไผ่ขายถึงเด้อกัดซากะเอาอ้องอยู่ตันเสาดีแคมในเนียกไหลปีนเฮออาเมียก้นหาเต้อจำได้ส่งเงินนั้นอาเมียก้นหายังทับเตี่ยหลังเถียงก้อยสู้สองมือขัดไก่เจ้าเต้อจำได้ส่งเงินปูเป็นกันหมาโหนดีเหินเต้อจำได้ส่งเงินให้เงี้ยขึ้นเหนอเต้เต้ว่าฟ้าเฮอถงโสอาเมียก้นหาในปีหมาล้มชายเสินปู่ล้มยินจี้กว่านี้ปู่เมื่อเดินจิตได้สิบสี่วันจีโซเข้าถึงสองเงินและจงยังคัดเข่งพิขินนั้นสี่กุ๊กตีสามิ้งหมดเย็นกากำจอยกวงสีเจอเจียงเข่อเปอร์เตี้ยวดินเทียนจินเข่อลงเจียงเจียงซูอันฮุยเจียงซีสื่อชวนเนื้อเสินเนื้อฉีเลวิ้งสิบหลังป้องกันให้ฟังเพลย์ลำดับลำหลวงเพลย์ลมเนียงหลวงไทยฟงป้องกันหิมจิ๋วจำหลังฮบไผ่โตถึงเบอร์สวยไปโชคปีหางปีตั้งถึงมีกาขึ้นถึงสี่ก๊กเตะเจ็ดเองหกปากบุญน้ำมีก้นหกขาห้าก๊กเตะสามิงสามปากบุญโกผู้ต้านใครล้มไหวเจอผู้ดิ้นเจียนอยู่เมื่อเล่นเจ็ดได้สิบสี่วันเปล่าเลยโจหึงเขาจะมาไหลตั้งมีเด็กกันอยู่เลยปนตีป่ากาเหตุตีกงจี้หวังโลตั้งไหลผมย้ำตั้งมีเด็กกันก็ไปไฟมังโบไหลไหนปีไหนปอกโจลมและอึ่งตีตั้งตึงกาเอาลามเพหวังโลอันเช่นในมาเชเลตั้งส่งโกฝ่ายตั้งส่งโกโตได้ลองในยังทกเจอปั้มเจอปิ่นโตตูโฮมย้ำห้ำถึงตึงกาเจอจับตาโจลันไปเหตุเครื่องขวางเปินช่วยเถียมและลุ้มเจินฟูตั้งมีเด็กกันปงบอกเข่าเพียดผังจงโกหวังโลกงจีนันฝงเสกจงยางสลินปู่และตั้งมีเด็กกันต้านว่าฝงเสกตั้งมีเด็กกันอยู่ขิงย้ำป่าวันออกเติ้งมีเดกันเบอร์นั้นเจ็ดได้สิบสี่วันตีกาตึกโตเติ้งหีหลังปัดเปิดไทยเอกตีกาฮัดถิงหับเปียดตาเฮอเติ้งหีหลังตั้งเลยลำปากไหลหิมหอมและอึ่งตีไหลฝงเสกหีหลังอีสลันก็มีนวยตุยต้านว่าเบอร์นั้นเจ็ดได้สิบสี่วันกลางเขินตีปล่อยหมากเท้าต่านกูเหมียวเหมียวกาตึกโตอ้องทีมโบเสกฝงเสกเติ้งมีเดกันตั้งอ้องอยู่ตันเสาฝงเสกเติ้งมีเดกันอันอยู่ปาลินตั้งเยตันในเรื่อเหลียวไอโก้เจอเล่ตาเล่ตาเนื้อฝงเสกไข่จินและตั้งไปเด็กการติวเจียนตุยไหลอ่วงอันอยู่เลือตั้งปาลินในอยู่ขิงอันตีท่านเมื่อเลนเจ็ดได้สิบสี่วันตั้งไว้เลยอยู่ลาปงหมอกเข่ามาตันว่าเขาวงปนในโปเป็นเพียงสันดักยังในโปเฮเดอร์ก้นไตกะขึ้นถึงเสียงเจ็ดปากสามสิบสี่โก

0: 比管物涨价，文学型一百四十个。安静个等下来，编号十零八，并在蹲等下。
1: 佛行护乱好周末，阿弥佛分但很了。如好当末空得赞，佛行护单是真偏。
0: 阿弥等众化门能很了，空根地上乱暗佛等众果。เป็นรองเปียเดียกฝ่ายกันอาเมลเดือดตึงเขาอบล้อมพร้อมกันพร้อมกันจินปุขึ้นกาขับย้ำเบิกเลยลันซีจินพินจงซูจีอยู่เมื่อสอยงไปสิบเก้าปีเดือนเก้าเลยเช้าเจ็ดวันอยู่เลยขุยหลงย่องโยสังสูอาเมลอบล้อมพร้อมกันพร้อมกันจินปุขึ้นกาทั้งเติงต้านคำนั้นจี้ออกนกเจมขุยหลงเด้อตั้งนำชิบเปียดปัดป้าเลยตั้งจงยางตัวเลยฝ่ายกันอาเมลเลยเฮดอกร้องขับอันดักหลาดันม้าลำไหลเต่าโถฝ่ายกันอาเมลและตึงเขาอมล้อมพร้อมกันพร้อมกันจินบวกขึ้นกาไหลจำได้ปีน้องปีนผู้เจ็ดปีม้าไหลเกากาถึงเนื้ออึ่งดีอาเมลเตียวชาขึงปวงชิไปพอกอยู่เลยกองสงลอยหาป้าสันตั้งหน้าห่วงลอยเทียนสันอยู่ป้าล่าห่วงป้าวันตกไปสันตึงอู่มีไหลในหันถึงอึ่งดีอาเมลในลายหางเบิกเบอร์วันอาเมียอาเมลเอในดีล่าดีดีม้าเจ็ดปีม้าอึ่งดีอาเมลเอตั้งหลงมีคนสองเองห้าปักปลายหมุดโกในถอยพักนกนักผันกะรองปู่เป็นรองยักผันขันเจอเลยนกบวนตั้งเลิกดีปักเลยเช้าเอ็ดอีย้อมถึงเลิกดีปักเลยสี่เจ็ดปีมาเกาตั้งอาเมียกว่าเมียวคงปองกันฮับถึงไหนสินอาเมียกว่าเมียวลำไหนอาเมียวตั้งส่งข้าเหมือนหนังเฮิร์นเดียวฮักหอมกันโฮมกันตีสร้างร้องอ้างเฝอตั้งส่งโก้เลยในเปียรีออกฝ่ายกันอาเมียวตั้งส่งโก้อมรับพร้อมกันพร้อมกันจินผู้ขึ้นกากับย้ำเบิกได้มาในกว่าเป็นตื้อเปียงยามเบิกเต้าโถฝ่ายการอาเบียวกับย้ำเบิกได
2: ้ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
3: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
2: ชิงข้ามฝันฝันกูตันป่านจังชิง
3: ชิงข้ามฝันฝันกูตันป่านจังชิง
0: ปีล้อเขาตั้งไหนโตอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ละอาขิงบอกเลยเขาขามห้องกบปล่อยชนนำนันปล่อยอะตั้งไหนบอกเหอปีล้อเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเจอถึงทุ่งเมืองหวัน

0: พี่น้องเขาทั้งหลายอันเจมไก่ทั้งหลายถ่อมจดไปเป็นคำห้องปกว่าชันทำดีถ่อมนี้นั่นของเดินของปู่บอกเลยป่วยเมียเอาสู้ต้องเหอะพี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวาน
1: 云南先生 boys 马空是八大，中破个天先生 boy 阿个爱。
2: 云南先生 boy 是马空是八大，中破个天先生 boy 阿个爱。
3: 南京越南安天蒙云的潘阿个爱，你在浪阿市干是贵点的嘛？南那路那市干工作。
4: ยินนันตูครงอุปวดไหลจองเทียชรามยันป้องพ่อมลามส่งจงโลครัดว่าไอเชือกาอันเทียมงตัวขะโมรูเตาผังจินยามเทียมวยอ่ารังเย็นริมงาชิยุดันนาจินยามครึ่มชานีขะโมรูเตาผังจินยามเทียมวยไอลำถะมาดุงไอขู่มาติชดโตครัดว่าไอเชือกายินนันนาน้ำปลงไอพงูนาจงกบ่าสังสรรป่วยองไอชนาเลกาซาโจครัดว่าแซงไอเชือกาดาลีปุ่มจวดชันดูและชีกจริงเกรอองไอชื่อกาทิ้งละข้องแอคุณครูหนิงชะตากรุจะทุ่มโดวาดูอย่างมองดันติงลูตวนไอโมตัวกดีมลีเรือสนิทวันครูดูไอชื่อกามีว่ามองดันกัวเสียงมองดันนี้เพออเมริกามองดันนี้อินเดียงไอชื่อกาสปราไอชะคันไตไอลำคุมกลมงูจุนดันดันไอชื่อกาชื่อกาที่ทางคนไอพังสีจิ้นผินอากาตัวมีเทียมความมั่งไว้นี้ไปบังดันนะอย่ารู้เดี๋ยวชื่อกาจอมตะพังวากาแต่จอมร่างหนึ่งระว่าอย่างยินนั่งก็ตรงคงมองมาดูสีจิ้นผินยินนั่งก็จับตบสมรู้ความไอชเลยมาจนมาต้นได้กาอาจอมมาจิงตอนจิตจอมปุ่มขาสีมกอมดูครองจะใครโลกคมจมนาขู่ส่งจงจีกรัมกระตาชังกันไล่ลำพอจะครั้งสามยันป้องพ่อโมส่งจงกลัวดูครงลำแผ่นปวดชะแต่นนะตั้งมาตั้งจัวไอคู่จังคาระจัดวานาลำถะองค์กลปัญญาเร่จังคาพอชะตาอายุคำชาไอคู่นะสามยันเราจังคาระจัดวานาลำถะมติชะตัวครัดว่าไอมาจัวลักษณ์ตันเลี้ยงไอยินนันอายุนสี่อับน้องครัดว่าลูใส่ยาแต่นี้ยินนันทำจานาจะขู่ชื่อดูไอลักษณ์ดูครงกันรู้กันซาเทียธรรมจานามจันชิมงาดูไออาชักดูครงจะแค่เหนียแพอายุหมู่ไอขู่มกบตอนดูใส่ยินนันสจาลำชอไออุ่งกุ่นปวดจากชิโจตอนไอครั้งก่อเช่นว่ากดีมีหรือมงาดูน่ามงดันติ่งถะน้ำปลงไอก่ออังลูงาไอมงโตติ่งกลัวสโปรไรกจ้างูไอสักเสียมสัตตอนไอจะพันก่อมงดันติ่งถะน้ำปลงไอก่ออังท่านตัดสโปรลำเหนียมไอเว่ยรงแรงูมาสะตนไอจะพันกัวนำปลาของกัวอ่างไอพาลามนำปูนำปันกาพรีนำจีลังเงาเรียยินนันรงแรงหนีกัวสะจาลำเสาไอเว่ยไหลจงเทียมงดันติ่งกลัวสโปรไอจะพันทะนำปลาไงกัวอังลุนนามงคู่ชิงกัน

อันเทียรออาเดียนทาเสียงมงดันนีสามยามมงมสาบันตุงสตุมเอคึงไรแต่นาอเมริกามงดันอสุยานีมีอามงดันตันนุสงกวนสากับไอง่าไออินเตียงไอสิกาสปราไอมงดันคุมเตมูงูจุนสตุมดันไองาไออเมริกามงดันกินโจกมันดับนีจุนยังอเมริกันเพียนนีกูอเมริกามงดันสิมโปรอาเดียนสตาสนินทวายสมิลยาทาตินจินไอคูกินโจมันนันจินยามเทียมวยอรังยังกดีมลีริมซมเตาไพรดันนากวางซีเจอจังเฮอเบอร์เลียวนิงเทียนจินเฮอหลงจังจังซูอันเฮยจังซีสิชวนเรมงดูมันดูมงดูกบ่ามิวสินีขามูรูเตาพังปังแหลมปงลรูจินยามตินจิน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价贴五千出柜，
2: 当代十三分啊，
4: 你苏我社夫，
5: 广播涵盖更红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 奉天星爬山云南，为了为亚毛干带提醒，放好干农内农发电，为了高山美。
6: 奉海爱星爬山云南，为了为亚毛干带提醒。ฟังเขาการลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
7: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมปองนี้ลิพยองนี้มียินนานเฮ็ดดีตะเก่าธรรมชาติตามปิ้นตามเกิดเขาเฮ็ดการกวบป้องในคมเล็กๆเส้นเห่าเอาเบี่ยเงินฝ่ายไปฟังตะนำถมนำนองเพียไพ่ขำลับจิงผัวเอากุณครอบครัวกี่กินตันออกมาหาบ้านเหมือนแยนตีนักหนีกำจอยบ้านเมืองอันยาจ่อเพียไพ่ขำลับตีนักนันเพียนึ่งการฝั่งตะนำถมนำนองเพียไพ่ขำลับการจิงผัวเอากุณครอบครัวฟงหนีลูชี่ทงจือซูก้าวเข้ารั้วที่บ้านเมืองยินนานีดังจีออกไปโถบ้านเมืองรับซงตีตาลีเซาไรมักป่งดงไนการท้ายความมาความเปลี่ยงบ้านเมืองสังไข่บ้านเมืองยินนานกว่าป้องกันเขาเหตุการณ์โครงการราชการหงซีเน่เทบาเทมยังห้องสังบ้านเมืองยินนานเขาถึงสังไข่ซ่องฝักซ่องไปซุนสัวหากันการกว่าป้องจานโลสามใบอยู่เจียงหงทลายมือใส่หนังสือกับกันตีเสียงกว่าใครห้องสังให้หน่าจงผ่าเสียงด่านพินเสียนสั่งเตียงเสียนตั้งอันเหือต้าสลายพอให้เมียหน่าอีกแถมไล่หมาหังมีปินดีไปนั่นพอถึงปี2016ตัวเดินหกดับการโก้อามาคำใจรวดตั้งพระเตียดนี่พอถึงสี่โกดเจ็ดปั้นหกหอยเหมือนลำพระเตียดไว้หน่วยรวยลาไปว้อนปัวเกิดจวงกันเพียงในไว้ขำดับนี่ปลายป่าหือผูกกุ้นอันใต้เสียนั่นพอถึงสี่ปั้นเจ็ดหอย34กุ้นประเดี๋ยวก็ฟังเข้าในเขาสั้นไหมเข็มขีเขาช่องสามปีนี่มายินนานซื้อหมันสิจินพินจงสุจีซาจะคำตองบ้านเมืองยินนานนั่นสังเนียบเก็บหอยหักซาปะอ่ำนำไซเขาเหตุการณ์อย่างเนี่ยธรรมชาติตามปีนตามเกิดไล่เจอได้อย่างเดียบปองทงเสียนตั้งในนอกกบป้องกันเขาเหตุจองการในคมเรียบเอาแต่เก่าธรรมชาติตามปีนตามเกิดเทบาเทมเฮียงการปงนึ่งมีนำเขียมนำลีซุงเอาการขวางไขมีตาดิหนังกันเทบาเทมเฮียงคมในเฮ็ดสังคือบ้านเมืองหนาเตรียมออกการตาลีบ้านเมืองยินนานมีตีต่างแน่นออกมาประเดี๋ยวยินนานเส้นปองมีพาติดธรรมชาติตามปีนตามเกิดมีตีต่างแน่นหอดถึงหอยปุ้นได้เก่าสิบปุ้นเลี้ยงสั่งตีนักหอยปุ้นได้เปียสิบห้าปุ้นโจหักซาไปตามดีคมเปิงเครื่องจักใจคว้องสุ่มไหมบ้านเมืองยินนานี่หอดถึงกดหาบ้านเหมือนเชียนบ้าอยู่ตังพระเตียดนี้ปิ้นถิ่นหนึ่งคว้องสางมีการทะลาเป่ามีไอ้เบอร์เฮาหุ่มโจยินจู่ตังเส้นอยู่ตังพระเตียดนี้ปิ้นถิ่นหนึ่งล่าหลอกไม่หลอกม่อนมาคาเฟย์ยาหู้ไม่หัวตอกฟงปีนคว้องสางมีที่ตังเป่ามีไอ้เบอร์เฮาหุ่มบ้านเมืองยินนานี่นำสางอามาคามบ้านเวิ้นอยู่ตังพระเตียดปิ้นถิ่น

เอาไข้ออกในนอกพระเดียดนางด่วนเส้นชายจันทินเส้นหญิงจีก้อนนิทินเอาเบียกเงินฝ่ายไปฟังนำถมนำน่องเพียไพ่ขำรับการจริงผลเอากุณครอบโคกี่กินในเส้นนั้นออกมาหาปั้นเหมือนเย็นตีนักนีกำจอยบั่นเมืองอัญญาโจเพียไพ่ขำรับตีนักนีเพียนึ่งจ้องการฟังตานำถมนำน่องเพียไพ่ขำรับและการจริงผลเอากุณในครอบโคฟุ้งนี้นั้นเล่นเจ็ดลูกออก13คำจองการจีเก้าเข้าลูชิทงจือซูปี2018ตัวยินันเส้นนี้เจ็ดต่างเขาเฮ็ดการนั่งซื้อลูชิทงจือซูลูโฮทีนี้อยู่วันนั้นเจ็ดต่างจีออกไปเอาเกียวหือลูกเฮียนเคอชินปินชวนฟงนี่ในตาลี่โจวโถปื้อยำวอนโถวานบ้านเมืองรับซุงฟงนี่นี้เจ็ดต่างค่าอยู่กาดดีทำปีนของสางอันเหอบ่ให้เมียนาในบ้านมังหันตาสุดใดอีกเทียมมีจ้องใจตาดินันจ้องหนึ่งบ้านของซ่องตีตีตงซันเช่าไข่เจินเคอชินเสียนปองมีบ่ให้เมียนาสีหอย33เฮือนหอยปุ้นไล่80บุ้นนี่เขาพร้อมจ้องการปลูกสางโถปื้อปีนี้โถปื้อยำบอนมูไลนี่นำสางฮอดถึงปั่นซ่องหอยกินกงจินนำสางกันมุ่นเงินเยมูไลนี่ลงสีปั้นเย็น人和村金牛镇的冰川县里，欧庄干不脱婚，谈边荒山米地当恩和，不还面那打出来一天能庄能，那得能连不山脱婚里，花藤板下怀木，杨柳村的大银镇不山脱完能花藤下板木，打出来杨酸白花藤，双板门眼老尼。เล่นเจ็ดลูกออก13คำหลาเลี้ยงโครงการราชการโฮงซินีท้ายความมาความเปลี่ยงเทียบาเทียมเพียงกำจอยบ่ให้เมียหน้าซ่องฝากซ่องไปจ้องการกัวป้องจานโล3ฝ่ายอันมีสังไคสือเยือนเตียนการปูเลียนหลวจู่ซีซองปานาเซาจู่เจ้าโฮงสือนงเคิร์นจีทวนยูเสียนเจริญงซือสังไคทรงจางชีเปิดสินอีกงกงอีฟาจันจงซิน3ฝาก3ฝ่ายกัวป้องกันเขาเฮ็ดนี่อยู่เจียงโฮงโทรไลมือใส่นังสือกับกันจ้องการกบป้องกันเขาเฮ็ดนี่จะเอาปัญญาจ้าไหมเจินฟู่ที่โทเทบาเทมเฮียงฮงซินเนี่ยพระเตียดกลุ่มห้องสังพินทายท้ายความมาความเปียงเฮ็ดได้ตกดีกบป้องกันเขาเฮ็ดออกแห้งสังเตียงพินทายตามลงเมืองเสียงบันเมืองสังไข่กำจอยบันเมืองยินนันเขาเฮ็ดการสังเตียงให้หน้าซ่องฝ่ายมีตาลีกับกันเสียงนั่นออกมาเฮือห้องสังให้หน้ามิติดังบันเมืองสิบสองปานานี่เอาใครออกไปเทบาเทมเฮียงห้องสางป้าใหม่คือเขามีดีต่างนั่นปุ่งนึงไปตามนี้คัดเคียงบันเมืองสางไข่บันเมืองยินนันกบป้องกันเขาเฮ็ดเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีตะเกียบกำจอยกันสางเตียงบันตรงมังกึ่นพบจอดยำนีนีบินเวลายำเมอดิดพักจูเยฉายเลฟันโนข้าอยู่กาดีมังกึ่นนันตามกันได้บันมาลานพินเสียนดีหนูจางเจ้าหนีมีปอไฮเมนาดงไลไปบิดโซเอาของหลายต่างเกี้ยนมีดีต่างนี่ค่ายถึงกาดีเทบาเทียมเฮียงปอไฮเมียนาตาสุดายก่ออีกเทียมไล่มานันตาสุดายปอไฮเมียนาเยือนได้หนีฮอดถึงหาปั้นแย่นขืนเนื้อชายจันปูยินจีกว่านี่ปูเล่นเจ็ดลูกออก14คำเอาเงินออกมาสีกด3ปันเหมือนแย่นตีนักหนีกำจอยกว้องสีเจอเจียงโคเบอร์เหลียวนิงเทียนจินเฮหลงเจียงเจียงซูอันฮุยเจียงซีสิชวนฟงบินเซินชี้สิชิบดีเพียงจ้องการฟังตาลุมปิจ้าขวาดนำถมนำน่องเพียไปขำรับการจิงผลอกุณในครอบครัวกี่กินนันตามไหลหูหอดถึงปี2008สวกโตเดินหกดับตังพระเตียดหีปองมีการโก้ใจดวดอามาขามหอดถึงสิกวดเจ็ดปั้นหกหอยเหมือนดำผูกก้นอันจังพัดดวดหีหอดถึงหากุดก้นไปดินเจียนผูกปากว่าว่าเจ้าปู่วัน14คำออกปากพระเจดอ้ามลีกาหึงยามานี่ที่ตัวตึงนรกเขาเหตุการณ์เหตุตวงในวังโดแถมมานี่พระเจดอ้ามลีกาจวนเปอร์จองการตาไม้ราชการมีไล่ปวกไปหลักลงบ้านเมืองและพระเจดต่างตีเอาการสบสารีวังโดปิ้นเก่าการสปาเป่าลงเป่าทั้งก็ว่าหือพระเจดจงโกพระเจดจงโกที่ตัวจองการนี่บ่เปลี่ยนใจคัดเคียงเขาเหตุการณ์ฝืนตัวพระเจดจงโกนี่ห่องเฮกพระเจดที่จะฝ่ายการนั่นยาถาทำปิ้นเครื่องจักราชการพระเจดอ้ามลีกาใจหยงนันไปกำจอยเจินฟู่พระเจดอ้ามลีกานับใบนับขาพระเจดจงโกฝ่ายไปพระเจดจงโกอยู่ในว่างหลัวเขาเหตุการเหตุต่องอันปิ้นเสียนขาวจักแยกนันจงยังสดินปูพระเจดอ้ามลีกาออกปากทหารพระเจดอ้ามลีกานี่อยู่ในเวลาบันมังหันเดินเจ็ดลูกอ๋อ14คำที่ตัวพระเจดยีร่างเขาเหตุการด้วนกลุ่มไปเทียมอย่างที่ตัวตีตาเหอพระเจดอ้ามลีกาเดบันเมืองหิมนำมีสมุดนั้นขังตายิสลานเกิดเป็นไวตัวพระเจดยีร่างออกปากเลื่อนเจ็ดลูกอ๋อ14คำการขึ้นเดิน

0: ียดยีลังนี่ปล่อยมักเต้าตานหลายเจอหลายอย่างนั้นออกไปตีนักนี่ด้วนกลุ่มทหารพระเตียดอเมริกาอยู่ปาลินโยตานนี่จิตีตีนักนั้นมังลูเลยตาทหารพระเตียดอเมริกาอยู่ปาลินต่างมีหลายตีนั้นอยู่ในเวลาบันมังหันวัน14ค่ำพระเตียดไว้ในรุยลาพักตาปุ้งเก่าว่าจังนางล้วนปัวเกิดจวงการเพียงในไว้คำลับนี่ปล่อยป่าหือผูกกุ้นใต้เสียนั่นหอดถึงสี่ปั้นเจ็ดหอย34กุ้นมีผูกกุ้นเหมือนหกปั้นเจ็ดหอย40กุ้นนี่ไหลเจ็บซังอันนั้นกำเพียงนี่ปีนเขาสั้นไหมปีนตันคำเพียงเสียงปองนี่เพียงเขาสั้นไหมก็ถึงดีนี
1: ่คำเพียงเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิงพิงสีจิงพิงจงซูจีปี2817ตัวเดือน10หล่อ11คำอยู่ที่พร้อมลงแต่เปี้ยวตังพัดเตียดตั้งถึง19แห่งจงกุกุมสร้างต่างเขาปรึกษาการกึดป้องหันเสียออกดีแต่ออกแห่งป่อหันและแฮนดาการปูผุนุมกุนกำทือนักการซ้ำและฮัดแหลนการปูผุนุมกุนกำมือยุทธันไตกับตั้งทีมบานเมืองตกพันลึกใจเลือกเซียนเอาการปูผนุมกุนกำยิงดีแต่ตามเขาเจ็ดสุฐานเหตุออกการดีนั่นแจกไว้และเลือกเซียนกาดซ้ำการปูผู้ยิงการปูพาสั้นหน่อยกับตั้งการปูบอสไซตั้งนั่น
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนปูจีฟังล่าสามาโวฮันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำโซ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นตามคำเขาเสียงครับเสียงสอบอกนี้ผู้ขาเดียวกำครับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำครับ

做法初者地也该初地为多字国以拉字。做国老鼠为期待也国卡以那为我多我家。以利和大师。

Pegado.

哦，我来读考的叫哪里？要为资格哦咯嘞，没考没考教过，也叫让你学教咯。

พี่น้องเขาตั้งไหนยูริโอซาอยู่ละอากิ่งต้านใครเข้ามาพอกไปเขาตีต้านใครตั้งไหนนั้นที่ดักปีเมืองยินนานเหตุดีอ้องอยู่ตันเสาเตออยู่ละอึ่งดีพร้อมเหตุท้องป้องโตกันเนื้อเสินเขาเข้าถึงสองเงินป้องกันที่ฟางพีน้ำดำน้ำหลวงป้องกันหิมเจียวห้ายหมุนเทียนกากำจ่อยอึ่งดีฮบเพชรหลักแยงนั้นป้องกันที่ฟางพีน้ำดำน้ำหลวงป้องกันหิมเจียวผลนายเก่าเขาลู่ชี้ทงจื่อสู่และเมืองยินนานป้าโถตีไรในที่กาฝักปันเฮาโถเลยกว้างสงเนื้อตาดีในโซมักเครื่องของโคสนเนื้อลอยตีจงไผ่เชียงเดินล้ำพินเชียนอ่อนป้าอาเมียเตอจำในสองเงินโตถึงเมื่อสวยงไปโชคปีเลื่อนหกหางเงินตั้งเติงบีกาสี่กุ๊กตีจิตเองหกปักวุ่นน้ำเติงทรงโก้ห้ามเติงกาเจอจับตาโจนันไปดีนาช่วยเถียมฝ่ายเติ้งมีเด็กกันปงหมอกเข่าเพียดพังนั้นย้ำในจับความเข่าชะล้างบ่เจอไหลเขาไหลปีไล่หมาเบิ่งหินนานบัดบั้นตองเกิมนำคำชี้จินพินจงซูจีย้ำมาเบิ่งหินนานเจ็ดยิ้มหน้าการสั่งถึงนั้นข่มกูไหลจำนำสวมดิดเบี้ยข่มกูโตดิบโตยีต้นไม้ต้นตอกน้ำหนักเตอตอนนั้นพอกตังเลยถึงล็อกถึงอยู่แล้วอึ่งตีพ่อเบี้ยล้มปองโตกันเอาอ่องอยู่ตันเสาดีเข้มในม้ากำจ่อยฝ่ายการคักเมย์ดีตอนนั้นเอาลองหุยปล่อยโตลักม้ากำจ่อยเนื้ออึ่งตีโฮมกันขึ้นครับเหตุออกร้องตอบขันบางหินนานมีตีแปลกในหมาย้ำจังในอ่องโจตันเสาเตียนชินเส้นไทยสี่ถงเนื้อที่ปากได้เก้าสิบตั้งโตขวางตีหลักเนื้อที่ปากได้85เนื้อบางหินนานในโฮมกูดีดีจากตื้อทัดกิ่งเสือฝ้าเตียนเนื้อบางหินนานขึ้นถึงเดิงกุ๊กตีให้หิงเชียนฟ้าอยู่ตั้งเติงเป็นโจลปัดเติงตั้งเซนมีนักปัดครึ่งขวางยิ้วชี้เจนเจนนั้นอยู่ตั้งเติงเป็นโจลปัดเติงนักปัดครึ่งขวางย้อมปล่อยล้มเอ๋ยหยางขอถ่านนั้นเป็นโจลปัดสวงเฟอร์ดิงหมวกหญ้าเนียงกาผีหญ้าหยกหญ้าจ่าเจอเลยอิงเปิงเก่งเสริมเลยอยู่ตั้งเติงนำสีเปิงอยู่เหลือตั้งล็อกเติงเกียนไขดีหลงถังเขาวงในเซนชาเจนทินเซนยินจี้กวนนิทินขันไผ่ห้าถึงสองเงินจีโจป้องกันหิมเจียวลันห้าถึงสองเงินป้องกันที่ฟังพีลำดุบลำหลวงป้องกันหิมเจียวคักเซินนันห้าหิ้งหมุนเย็นกำจ่อยอึ่งตีหกพีหลักแยงนันป้องกันที่ฟังพีลำดุบลำหลวงป้องกันหิมเจียวเบอร์เลนเจดเดย์สิบสามมันฝ่ายกันฝากปันผลนายเก่าเขาดูชี้ทงจื่อสู่เมื่อสวยงไปเศร้าหกปีเนยยินาเซินในตีกาป้องกันเฮาผลนายเก่าเขาดูชี้ทงจื่อสู่ป้าโถตีในโอ้อยู่วันในส่งปั้นถึงเนื้อมือโกเฟิร์กเขาไล่ล้ำกาเขาเนื้อม่านเนื้อสนเนื้อเขอชินปีนชวนเจอไรเนื้อตาลิเจอไรโถเตอโถเหลิงคำฝังเจอไรกับตั้มขายถึงเนื้อกัดซากะโถดิบเจอไรเฮออาเมียและอึ่งตีไรเตอจำได้สองเงินโอเฮินเนื้อม่านสนสองม่านตีตรงซานเพียนชีเนื้อเฉาไข่เต๋นตีเขอชินเชียนสี่ปากสามสิบสามเฮินมีเปียดเครื่องนั้นในกาปกซ่อมโถเตอโถเตอเมื่อขิงหุนปีในโปเปียงกันหมาเนอรีโมเสาได้โถเตอเหงสองปักกงจินเนอรีโมจำได้สองเงินป้นเตอเสียงเกียนมันเซิงขื่อชนเนอจินเนียวเจินตีปินชอนเฉียนในเอาฝ่ายการปกซ่อมโถเหลิงในเหตุเป็นฝ่ายการผ่านสร้างเฮออาเมียก้นหนาเตอจำได้สองเงินนั้นตั้งหลงปกซ่อมโถเหลิงขึ้นถึงเหงห้าปักโบเนอมันย่างเหลียวชนเนอตาอินเจินปกซ่อมคำฝังห้าเหงโบตามตักหมาตีเสาเล่สองเงินขึ้นถึงสองอิมุนเย็นหยาดในย้ำจังในเตือกเป็นผักจุ้ยชัยทั้งโด่งใบหางปูหางเป็นขายถึงเนื้อกัดสาขาลำยังนั้นถัดกันมาหลายวันในโกเนอร์มันสนตีชงไผ่เชียงเนื้อล้านพินเชียนตีหลุดยังเสากูมันวันกันกับปิดเสาเอาผักเลือกเขือขิวหางปูหางเป็นเนื้อลอยไหลขันไผ่ขายถึงเนื้อกัดสาขาเอาอ่องโจตันเสาดีแคมในเนียกลายเป็นเธออาเมียก้นหาเตอจำได้ส่งเงินนั้นอาเมียก้นหายังทับเตียหลังเถียงก้อยสู้สองมือขักไก่เจ้าเตอจำได้ส่งเงินโปเป็นกันหมาโหนดีเหินเตอจำได้ส่งเงินห้าอย่างเงี้ยขึ้นเหนือตีตีว่าฟ้าเธอถงโสอาเมียก้นหาในปีหมาล้มชายเฉินปู่ล้มหยินจี้กวนฮีปู่เมื่อเล่นจิตได้สิบสี่วันจีโจเข้าถึงส่งเงินและจงยังคัดเข่งพิขินนั้นสี่กุ๊กตีสามิ้งหมุนเย็นกากำจ่อยกวงสีเจอเจียงคือเปอร์เตี้ยวดินเทียนจินคือลงเจียงเจียงซูอันฮุยเจียงซีสื่อชวน

0: ตื่นเนื้อฉีเลวิ้งฉิบหลังป้องการที่ฟังเพลงลำดับลำหลวงเพลงลมเนียงหลวงไทยฟงป้องการหิมจิ๋วสำหรับฮบไผ่โตถึงเบอร์สวยไปโซ่ปีหางปีตั้งถึงมีกาขึ้นถึงสี่กุ๊กเตะเจ็ดเองหกปากบุญลำมีก้นหกขาห้ากุ๊กเตะสามิงสามปากบุญโกผู้ต้านใครเราล้มไหวเจอผู้ดิ้นเจียนอยู่เมื่อเล่นเจ็ดได้สิบสี่วันเปล่าเลยโจหึงเขาจะมาเลยถึงไม่ได้กันอยู่เลยปนตีป่าก็เหตุตีกงจี้หวังโลตั้งไหลผมย้ำถึงไม่ได้กันก็ได้ไฟบางโบไหลไหนปีนไหนปอกโจลมแล้วอึ่งตีตั้งตึงกาเอาลามเพหวังโลอันเช่นไหนมาเชเลตั้งส่งโกไฟตั้งส่งโกโตเล่รองไหลยังทกเจอปั้มเจอปิ่นโตตัวผมย้ำห้ำถึงตึงกาเจอจับตาโจลันไปเหตุเครื่องขวางเปิ่นช่วยเถียมแล้วลุ้มเจิ่นฟูถึงไม่ได้กันปงบอกเข่าเพียดผังจงโกหวังโลกงจีนันฝงเสกจงยางสลินปู่และเติ้งไม่ได้การต้านว่าฝงเสกเติ้งไม่ได้การอยู่ขิงย้ำป่าวันออกและเติ้งไม่ได้การเมื่อนั้นเจ็ดได้สิบสี่วันตีกาตึกโตเติ้งหีหลังปัดเปิดไปอีกตีกาฮัดถิงหับเปียดตาเฮและเติ้งหีหลังตั้งเลยลำปากไหลหิมหอมและอึ่งตีไหลฝงเสกหีหลังอีสลันก็มีนวยตุยต้านว่าเมื่อนั้นเจ็ดได้สิบสี่วันกลางคืนตีปล่อยหมากเท้าต่านกูเหมียวเหมียวกาเติกโตอ่องทีมูเสกฝงเสกเต็งไม่ดีกันตั้งอ่องอยู่ตันเสาฝงเสกเต็งไม่ดีกันอันอยู่ปาลินตั้งเยตันไอเรื่อเหลียวไอโก้เจอเล่ตาเล่ตาเนื้อฝงเสกขายจินและเต็งไม่ดีกันติ๋วเจียนตุยไหลอ่องอันอยู่เลยเต็งปาลินไออยู่ขิงอันตีท่านเมื่อเล่นเจ็ดได้สิบสี่วันเต็งไว้เลยอยู่ลาโป้หมอกเข่ามาต้านว่าเขาวงปนในโป้เป็นเพียงสันดักอย่างในโป้เหตุได้ขนไตกะขึ้นถึงเสียงเจ็ดปาก34โกมีก้นหมัดสังกะบนหกเหงเจ็ดปาก40โกอันจิ้มใกล้ตั้นไข่ในเป็นข่าวสดังเบอร์เป็นใจทุนตั้นไข
1: ่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบอร์อามิวปัดปั้นตั้นเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นโค้ดตามชี้จิ้นเห็น
0: อามิวตั้งส่งข้อเหมือนหนังเฮิ้นเดียวผมกันตีสร้างร้องอ้างเฝอตั้งส่งโกเป็นรองเปียได้ออกฝ่ายกันอาเมลได้ตึงเหาอบน้ำพร้อมกันผมกันจินปูขึ้นกาขับย้ำเบิกเลยลันชีจินพินจงซูจีอยู่เมื่อสวยยังไปสิบเก้าปีเดินเข้าเลยเช้าเจ็ดวันอยู่แล้วขุยหลงย่องโยสังสูอาเมลอบน้ำพร้อมกันผมกันจินปูขึ้นกาตั้งตึงด้านคำนั้นชี้ออกนกเจมขุยหลงเนื้อตั้งนำชิบเปียดผัดป้าเลยตั้งจงยางตัวเลยฝ่ายกันอาเมลเลยเฮดอกร้องขับอันดักหลาด้านม้าลำไหลเท่าโถฝ่ายกันอาเมลและตึงเขาอมล้อมพร้อมกันพร้อมกันจินบวกขึ้นกาเลยจำได้ปีน้องปีนผู้เจ็ดปีม้าเลยเก้ากาถึงเนื้ออึ่งดีอาเมลเตี่ยวซาขึงปวงชิบไปปอกอยู่เลยกองสงลอยหาป้าสันตั้งหน้าห่วงลอยเทียนสันอยู่ป้าล่าห่วงป้าวันตกไปสันถึงอู่มีเลยในหันถึงอึ่งดีอาเมลในลายห้างเบิร์ดเบอร์วันอาเมียอาเมลเอในดีล่าดีดีม้าเจ็ดปีม้าอึ่งดีอาเมลเอทั้งหลงมีคนสองเองห้าปักปลายหมุนโกในถอยพักนกนักผันกะรองโปเป็นรองยักผันขันเจอเลยนกบวนตั้งเนื้อดีปากได้เซาเอ็ดอีย้อมถึงเนื้อดีปากได้สี่เจ็ดปีมาเกาตั้งอาเมียกว่าเมียวคงปองกันฮับถึงไหนสินอาเมียกว่าเมียวหลำไหลอาเมียวตั้งส่งข้อเหมือนหนังเฮิร์นเดียวฮักหอมกันโฮมกันตีสร้างร้องอ้างเฝอตั้งส่งโกเลยในเปียรีออกฝ่ายกันอาเมียวตั้งส่งโกอ่อมน้อมพร้อมกันพร้อมกันจินผู้ขึ้นกากับย้ำเบิกได้มาในกว่าเป็นตื้อเพียงยามเบิกเต้าโถฝ่ายการอาเบียวกับย้ำเบิกได
2: ้晴光壮壮窗遮半河
3: 晴光壮壮窗遮半河
2: 晴寒晚晚孤单半阳性
3: 晴寒晚晚孤单半阳性
0: ปีร้องเขาตั้งไหนโตอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ละอาขิงบอกเลยเขาขามห้องกบปล่อยชอนนำนันปล่อยตั้งไหนบ้องเหอปีร้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมขามันห้องว่าเจอถึงทุ่งเมืองหวัน

0: ปีร้องเขาตั้งหลายอันเจมได้ตั้งหลายความจดไอเป็นคำห้องปกว่าชันนำดีถ่อมนี้นั่นของเดินของปู่บอกเลยป่วยเมียเอาชูต้องเหอปีร้องเขาตั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวาน
1: ยูนันเซนส์บอยสมาคุงสปราดาจงพอกาเทนเซนส์บอยงากาไ
2: อยูนันเซนส์บอยสมาคุงสปราดาจงพอกาเทนเซนส์บอยงากาไอ
3: จึงอยู่ในลำอันเทมงยูนทางงากาไอแต่ลำน่าสิการสวยเดียนทางน้ำนาลูน่าสิการมีตัว
4: ยินนันตูครงปวดไหลจงเทียสรำยันป้องพ่อมลำทรงจงกลอครัดว่าไอสิกาอันเทมงตัวขับโมรูเตาผังจินยามเทียมวยอ่างเย็นริมงาสิยูดันนาจินยามครึ่งสานีขับโมรูเตาผังจิยามเทียมว่าไอ้ลำถ้ามาดูไอ้คู่มาติสโตครับว่าไอ้สิกายินนันนาน้ำปลงไอ้พงุนาจงกระบะสั่งแซมป่วยองไอ้ชนะเลยกาซาโจครับว่าแซงไอ้สิกาตาลีปุ่มจวดฉันดูเลชีกจิงเกรอองไอ้สิกาทิ้งละข้องไอ้คุณครูหนิงสตากรูจะทุ่มโตว่าตัวอย่างมงดันติงลู่ตนไอ้โมตัวกระดิมลีเรือสนิทวางครูตัวไอ้สิกา

미와 몽단고 시앙 몽단니페 아메리카 몽단니 인땡에 시가 스브라에 샤 칸데 엘람 쿰글로모 무 존단단 에 시가 시가 티당군 에팡 시진핀 아가 도미 테모 컴웨니 바이방단나 야루데 시가 점다 팡마가 인데 점라닝 라와양 이난고 동코모모도 시진핀 이난고 접접섬루 컴에슐레 무쯤무돈다에가 อัตตมจิงตันจิจอมปุมคะซิมกอมดูครงจะไคลอคมจมนาคูสงจงจีกรัมกะตาสงกันไลลัมพอจะครั้งชามยันป้องพมูสงจงกลอดูครงลัมเพมปอชะเตนนาตังมะตังจัวไอคูจังคารจัตวานาลัมทาอุงกุนปัญญาเรจึงคาพอสะตาอะจูคัมชาไอคูนาชามยันเราจึงคารจัตวานาลัมทามะติชะตอครัตวาไอมะจัว ลักษณ์ตันเลี้ยงไอยินนันอาจุนสีอับน้องครัตวาลูเซยาเตนียินนันทำจานาจะขู่ชื่อดูไอลักษณ์ดูครงกันรูกันสาเทียทำจานามจะชื่อมงาดูไอ้อาชักดูครงจะแค่เนี่ยแพ้อาจุโมไอ้ขู่มกบตอนดูเซยินนันสจารำชอไอ้งกุนปวดจากชิจอตอนไอ้ครั้งก็เช่นว่ากดีมีหรือมงาดูนะมงตันติงท่านำพลังไอ้ก็อังลุงไอ้ มงโตติงกลอสโปรไรกะจางูไอสักเสียมสะตนไอจะพันกัวมงดันติงทัดนำพลังไอกัวอังทันแต่สโปรลำเนียมไองูไอรงแรงูมสะตนไอจะพันกัวนำปลาล็อกงกัวอังไอพาลำนำปูนำปันกาพรีนำจีลังเอาเรียยินนันรงแรงนี่กัวสะจารำเสาไองูไอไหลจงเทียมงดันติงกลอสโปรไอจะพันทัดนำพลังไอกัวอังลุนนา มงคู่ชิงกันเดียเกรตุชาปิองาไอเดลปรันทะมงโดสุยาสุกันมงกันตามมงโดตินจินมงกันตามนี้ก็ตินจินเชื่อมวยอรังเราเพรตนาทงตราชตุพรันวังไอเทมเรนมงโดอาจังขะโมรูเตาพังตินจินจินยามเชื่อมวยอรังเย็นริมงาเพรชิวดันนาจินยามครุเมชาขะโมรูเตาพังจินยามเชื่อมวยไอลำทะ มาดูไอ้คู่มาดิสตัวครับว่าไงสุดท้ายสนิทถ้าชื่อมันสมยาท่ายินนั่นมองดูคิงล็อกของเอ๋คุณครูหนิงจงกบ้าช่างสามป่วยองไอ้ชนะเลยกาซาโจไอ้โมบงดีคุมจับกลัวครับว่าเสียเทียมเรนนำพลังไอ้ผงจงองชนะเลยกากัวเดชนีท่าจงมานีอาตากัวซาโจดูใส่ตาลีมาดูมองดูหัวชินปิงชันเรียชานะกระท่องท่านนีท่าถึงราตาฉันดู ละโดใช้ละสี่กระชงปมโจกันนาตุยครอบไอโบวันดูนี้มาตื้นมาหน่อยก็ยังกันราเตียตุช่างครัตวาลูใส่เทียมเรนทันดูละสี่ก็จริงนี้ก็แต่ชาณาชวามชาณีอายุโมไอคูช่างกุมโพรตำจัดล่าไอกลอสโปรโมลามแต่มาใส่โอชิงกันวังเท้าให้กันเบรียตรงชันล็อกชากระทองละของนาแค่โมถึงก็มารีใจสุมชิมสุมทำจานามาจัดเสียดังก็ ทันดูแค่มาไอแต่นิ่งถึงราตาทันดูมูมีทะรับจะพระตัดอยู่ยังจินชิงมีละข้องจ่าต่างๆชูล่าลู่ไอมาจ่อมูมีนากลัวสเปรอะมโนยันชิงมะลีและลุงไอปิงชวนกันวังจินโยกันมาเรียเริงเหอะกระทองนี้ก็ละสี่แค่โมแพ้แค่โมมะชานีสุดสุวรรณาลักษณ์กลัวสเปรอะมะกะมงคูสกุดขันวังอามาไอเทียมเรนแค่ไอครั้งชะโมชิงมีมะงาจ้าดู ตายิ่งกันเรียอย่างเลี้ยวกระทองนี้แค่ไอหมู่ชิงมึงอาดูไอละโดใช้ตุยครอบไอโบวันดูเตาซันอยู่อย่างช่างกุมพรอเย็นรือละข้องดังดูนาแต่งไอย่าอย่างก็นำนาจูเยใช้ง่วยสิไม่เทียมกรุตุชาอันไอเตียนแรงไอแต่จำร่างอย่างระวายอย่างนูจังมาตัวมองตัวลำพิงกันวังจงแพ้กันวังตัวกระทองสกุลนาเรียมชานีก็ ชูลาเตียนละโตก็เจ้าหน้ามูอินจินไอเตียนท่านำนำลุมชาแรงเนี่ยแพ้ปุ่มก้นหน้าว่าตำลาแรงกันเสียงกันราเตียตุชาครัดว่าไอมาจัวดูครงตะกุสเนี่ยแพ้กุนดุงคูช่างกุมโพรตำจัดลายแรงแต่มาชงงุนใส่มาเรียมชาเนี่ยกะกะอรังอุ้งตันราไอชามาดูอาตาเทียนนันช่างกุมโพรสกรึงครัดว่าลุงอาไอเทียมเรียนเดลัมท่ามาเรียมชาเนี่ยทงกุศกุ ช่างกุมโพรยันชิงมึงอาละทาเตะตำลาลูงามาไอมงดันสุยาสุกันมงกันดำมงดัน

0: ินกินมุกันดับเนี่ยสุดาสินินทัยสมลียาท่าดินกินไอคู่กันจบมันนั่นจินยามเทียมวยอารังยังกดีมลีริมสมต่อไพรตันนากวางซีเจ๋อจางเหอเป่อ辽宁天津和龙江江苏安徽江西四川人蒙多没多蒙多个把谬十年卡莫入到旁帮来不帮了入经验定金的一苦干切莫爱热浪他没地是多看望啊爱他顿爱这盘棍那这路爱听了康爱困住您是大鼓这通多瓦度样蒙丹定路顿爱莫多个个地么里日四年万鼓度莫多滚么上过个地么啊日么松万么松度塞蒙丹没敢么这么开大不敢怎么啥令间你推什么里啊他尊爱阿美日干蒙丹尼阿点那那滚那热外样蒙干定他跟入跟萨拉姆啊爱哭但都松滚看萨嘎嘎热马爱你得啊让阿点他阿美日干蒙丹尼过是阿美亚蒙么萨班动阿么多是阿美亚蒙丹尼配罗罗朗刚拉那但都松滚问里朗阿丹那มีอามงตันอามิงจะเทียนมาไอมีอามงตันก็อันเดลัมเพ่แกร่งกับมันตันไอกังก้าหนึ่งคำไออันเทียรออาเดียนท่าเสียงมงตันนี่ชามีอามงมาสาบันตรงสุดต้นไอคงไรแต่น่าอเมริกามงตันอาสุยานี่มีอามงตันตันนู้สงกรสังกับไองาไออันเตียงไอสื่อการสปราไอมงตันคุมแต่โมงูจนสุดต้นตันไองาไออเมริกันมงดันกันจบกันมันดับนี้จนยังอเมริกันเพียงนี้ก็อเมริกันมงดันสิ่งปลอดอาเดียนสุดาสนิทันสมลียากว่านาอีหลังนี้แพ้ไปนังต้นนากับครัดว่าไอ้ทางกาอีหลังก็ดูเทียบังแลมยังคันขาดลำคู่ป้าชิงดังไอ้โมกโลชะไม่งามาไออีหลังอีสลันกุมลันมกบพงนี้จนไอสุดาสนิทันสมลียาจะพอดอู่ก้อยมังขายังทากับดันไอปองไว้ปลาอเมียวมิวก็ปาลิงยอดันฤกตานาอเมริกันเพียนอาชักขึงไรเทียอเมริกันเพียนจงชานิเพกับครั้นนาปาลินฤกตานามงจอมชางาไอชื่อริมขึงอเมริกันขาเพียนน้ำปั๊มงาสังโพลีพงนี้อาชื่อริมขึงโลโลกับก้องยาวแสงงามไอแต่ฉันน่าเดียนทายสมลียาท่าวินในเรลามงดานีตั้งชนะเลกาสปรันนาจุนไอเดลปรันทาปิมปรูไอนังนงกบากโกซิมันไอมชาคิงมลีสนิจายสมชิมลีตูมันนังมากัมมันไอมชาหมอนีคิงกรูสนิจายมลีชีตูมัดแซงามาไอชิกามดักงาไอคบชามชานีเดลังนาชิกาโกสวันทิชนาดันไอเรียมาดุนนาสีจิมพินอากาตัวมีไปจอมดักกาม
1: ีจุสันนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุล
2: ดนี้มีสีจินพินากาโดมีสินลาคิงละคงเย่สมสมเนียงสตาสละคงคมสมยาสินีตุงคงมุมดูสีจินพินกันจวกทองทนปงลีจะพังทะมงกาข้อจุนในสลอยมดุนสบรอไอบอดง่างยังละมูกากุนนอนปมสมดว่าไอก็ท่องทอนก็อโมชกปุงลีล้อไอก็ท่องทอนรู้จังพงมจมก็มเดียนมูก็อักลามเรียก็ท่องหนึ่งทอนพงชิงราครั้งมซากราคูไกลใช้ว่าอเมียวบัวเรียสุกันพงชิงราพงมจมกนิงไรคราโรกบาวาดิมก็ท่องทอนรู้จังปาดีพงมจมอาไว้อ่อนลำไม่ชมดกษัตริย์กุตุกอาอสงมงกุนไม่ชยอมไองาไอ
3: เทียมีปุ้มอยากลามฉลาดฉบับยานามีมุงเปียวกาสนมุงสู้กา
0: สื่อการมาตัดงาไอ้ครอบครัวมชานีมาข้ามงวยสเปอร์อาเดียนไปดูราไอ้เดลังนามาข้ามงวยสเปอร์อาเดียนท่าช่องเดียนั่งนาไลวายูไอ้เปียวละไอ้มาข้านีจอมตัดยูกา

中华超者地也嘎超地为多字国也拉字中国老鼠为期待亚国卡以那为我多我家以利好歹斯。

초모 집에 까먹고 으가까치다 해야. 하늘이 코 가타 까마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐.

财啊，没下去。

哦，来都考得叫哪里？要为资格而来，没考没考教过，也叫让你小家咯。

中华初者第一个初地位多子国以拉之中国老鼠为期待亚国卡以那位我多我家以利好大师。

菜啊，没下酒的。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不几米，
3: 正阔噶天五千尺外，
2: 甘带十三八下，
4: 李苏我师傅，
5: 广播行带带红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 爬山爬山云南，为了比亚摩干带提醒，放好干农美浪发电，为了高山美。
7: 放海爱心爬山云南，为了比亚摩干带提醒，放好干农美浪发电，为了高山美。
8: 普方等来，好内高山美，帮你的票你咪。ยินนานเฮ็ดดีตะเก่าธรรมชาติตามปิ้นตามเกิดเขาเฮ็ดการกัวป้องในคมเล็กๆเส้นเท่าเอาเบี่ยเงินฝ่ายไปฟังตะนำถมนำน่องเพียไพ่คำลับจริงผัวเอากุณครอบครัวกี่กินตันออกมาหาบ้านเหมือนเย็นตีนักหนีกำจอยบ้านเมืองอันยาโจเพียไพ่คำลับตีนักนันเพียหนึ่งการฝังตะนำถมนำน่องเพียไพ่คำลับการจริงผัวเอากุณครอบครัวฟงนี่ลูชี่ทงจือซูเกาเข้ารั้วที่บ้านเมืองยินนานี่ดังจีออกไปโถบ้านเมืองรับส่งที่ตาลีเซไรมักป่งดงไนการท้ายความมาความเปลี่ยงบ้านเมืองสังไข่บ้านเมืองยินนานกว่าป้องกันเขาเหตุการณ์โครงการราชการหงสีเนี่ยเทบาเข้มแข็งห้องสังบ้านเมืองยินนานเขาถึงสังไข่ซ่องฝักซ่องไปส้นสัวหากันการกว่าป้องจานโลสามใบอยู่เจียงหงทลายมือใส่หนังสือกับกันตีเสียงโขไข่ห้องสังไข่หน้าจงผ่าเชียงด่านพินเสียนสังเตียงเสียนตั้งอันเหือต้าสลายพ่อให้เมียหน้าอีกแถมไล่มาหังมีปินดีไปนั่นพอถึงปี2006โตเดินหกดับการโก้อามาคำใจรวดตั้งพระเตียดนี่พอถึงสี่โกดเจ็ดปั้นหกหอยเหมือนลำพระเตียดไว้หน่วยรวยลาไปว้อนปัวเกิดจวงกันเพียงในไว้ขำดับนี่ปลายป่าหือผูกกุ้นอันใต้เสียนั่นพอถึงสี่ปั้นเจ็ดหอย34กุ้นประเดี๋ยวก็ฟังเข้าในเขาสั้นไหมเข้มขีเขาช่องซ้ำปีนี่มายินนานจื้อหมันสิจินพินจงสุจีสาจะคำตองบ้านเมืองยินนานนันสังเงียบเก็บหอยหักซาปะอ่ำนำไซเขาเหยียดกันอย่างเมียธรรมชาติตามปีนตามเกิดไล่เจอได้อย่างเด็กเดียบปองทงเสียนตั้งในนอกกบป้องกันเขาเหยียดจวงกันในคมเล็กเรียบเอาตะเก่าธรรมชาติตามปีนตามเกิดเทบาเทมเฮียงกันปงนึ่งมีนำขยำนำลีซุ้งเอาการขวางไข่มีตาดีหนังกันเทบาเทมเฮียงคมในเฮ็ดสังคือบ้านเมืองหนาเตรียมออกการตาลีบ้านเมืองยินนานมีที่ต่างนั่นออกมาประเดี๋ยวยินนานเส้นปองมีพาติดธรรมชาติตามปีนตามเกิดมีที่ต่างนั่นฮอดถึงหอยปุ้นได้เก่าสิบปุ้นเลี้ยงสังตีนักหอยปุ้นได้เปียสิบห้าปุ้นโจหักซาไปตามลีคมเปิงเครื่องจักใจคว้องสมัยบ้านเมืองยินนานนี่ฮอดถึงกดหาบ้านเหมือนเชียนบ้าอยู่ตังพระเตียดนี้ปิ้นที่หนึ่งห้องสังมีการทะลาเป่ามีไอ้เบอร์เฮาหุ่มโจยินจู่ตั้งเส้นอยู่ตั้งพระเตียดนี้ปิ้นที่หนึ่งล่าล็อกไม่ล็อกม่อนมาคาเฟย์ยาหัวไม่หัวตัวฟงปีนห้องสังมีที่ตั้งเป่ามีไอ้เบอร์เฮาหุ่มบ้านเมืองยินนานนี่นำสังอามาคามมันเว้นอยู่ตั้งพระเตียดปิ้นที่หนึ่งเอาไข่ออกในนอกพระเตียดดังดวนเส้นชายเจินทินเส้นหญิงจีก้อนนิทินเอาเบียดเงินฝ่ายไปฟังนำถมนำน่องเพียไพ่คำลับการจริงผลเอากุณครอบโคกี่ยินในเส้นนั้นออกมาหาปั้นเหมือนเย็นตีนักหนีกำจอยบ้านเมืองอัญญาโจเพียไพ่คำลับตีนักหนีเพียนึ่งจองการฝั่ง